0: ทีนี้ไม่ได้นกแร้ที่ที่ตาคนหูกินทีนี้ว่าเอสมนกิน
1: ค่ะ
0: มัวซี
1: ่ NPYT, NPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.